คนเมริกันที่คิดไปเสียก็ก็สมัครกันในเมื่อไรกินน้ำเรียวน่าวันที่งับงายอยู่แต่จะทำเพื่อเทเลพีเมตัววันนี้ไม่กูว่าแต่งาวพีแม่โอนัวเอาอันใดก็ให้กูว่ารอยที่มินิสิมีนโนวาปัญหาคิดไปเสียงายังฟังสูสันนั่งมองตัวรอยนี่ก็คันคุยกันวันองรามย้อนเมื่อไรเอฟเอ็มที่ 9.9 น่าวันยิงงับงินน้ำทำเพื่อเสียอยู่Tak mungkin pasti nak kerapa marau ya, gaya asan. Ni kau kini dan detail gaya asan nak. Ni mungkin kerap kau dan awan di tinggal pun, di tempung ayu di tetapes. Terlebih metawanan ini mahu tengah wapi me ono. Kaya mungkin kau sila ye pas nanti kita akan tangai ayu. Ni kau terai nak kos pangar. Hei kau aku lagi begini kan awan tangai ayu. Sena kau nak kau nak kau nak tokoran ayu.Pa irian nara kara ar kara para pa nakon narawen nawen ti tinga pungayo sinang kara para pa mayroong fada ruwata meki